0: มาตอนมันมันตอนไงเปลี่ยนคนไม่รักคนอะไรหมดงั้น
1: ทำไปเปลี่ยนชุกชิบยันชูรีจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูสิ
0: เฮ้ยแม่งมาในงงในคนทำไปนั่งคนน้ำหมดเอาทำไมวะ
1: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาฟท์ออฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอทอมบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีโกร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสวัสดามาบิคลีโอเฮียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language kaccha kupin byabastha chahoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system ab inverter ko battery pani paincha cd camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
0: ama mate lange dake
1: au talno betal mahider phir duka paiela ni jhusi au ye phone number 0215547787 9842535541 ab good very good very good